dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun

ไม่ได้จริงนะว่ากดทุนไหนมองเอ๋อเมื่อไหร่มองอยู่แบบป้าไม่เพียบนี่แน่เออจะมาโรดเลยเลยไปบอกมองเอ๋อเก๋ๆๆชิดซ้ายชิดซ้ายเมื่อไหร่ชิดไหลชิดนะก็ท้องยา

ตีบ่ะกะนมาลีมอมๆอ๋องกะนักขันตะเปลี่ยนๆเนี่ยปาริเมียเปียวจินนี่แหละเปียกูรู้เนี่ยเฮ้ยห่าเนี่ยมันเนี่ยจีบี้ซะแล้วเนาะตีบ่ะกะนี่ตี